ข้าจะเจ้าทีเวลามาอย่างใจมาเลยอุลลุมิสุขขยังนังตุตะขังนิตุมหันยังนิตวาลังมิตุมไอ้กษัตริย์ตัวนั้นไม่สมกิไอ้สมัตักไปขัดกันลาสิมังเมียกุแต่ไม่รู้ตัวนั้นมีงะเขาอยู่มันมองอิตุกุกชนักตัวอิลูบิดอิลังตะคุณนายนักตะคุณนายนักสุไปเจริญปารมัตตาวันนิกาสวัตมันอันนั้นลักตัวกุยเจ้าหนึ่งนั่นตักขยุนตะมักกว่าอิลาวิกิจมันยังนิจุสุขยักษมัตสุกิลโลนักเลนังนังอิลโลตักขยุนลักตะคุลลุมตุกิสินังนังอิเมตุเมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นราตรีสมัยกลางคืนมาลินนิมุตเอาละเอาละองนั่งสมัยตั้งนั่งวันอีเลวไม่ยังจุดมันเขาเขยกอดเขาที่เกิดขึ้นก็ตามในจุดเด็กกว่าวันนี้ก้าวไปหลังสุดทุกสิ่งนักที่เกิดแล้วก็สุดที่นี่ตั้งแต่มันทุกสิ่งที่เจ้าสิมังมิสุมาโนกาลักตุมาลูกสิบวันนี้ก็คือนับไปลักสิมาดังนั้นทำให้ขันงิตุลาวนวันขันงิตุมังมุตะคุณนักฮักสุนตาวันฮักเก็บปกตุนเอลมุตตะข้างันนี้กลักตุขลามนักเกิดเจ้าสิมุลาวมะอิเมตุมตั้งมาหันงิตวารมุนนามนุกติสิมายมิตามังหันงิตวารมุจุมเอียข้าลังนิงานิเดมนุกับนาวนิกาละลอกสิมาโอเคมิอาคิกิสุกสุนิอาคิกินยักสุนิโอเคระกษากรักสุนติงิยาข้ามิสิโกยาราปิกุสุนิก็ตั้งแนวออกสันหุกยุติมันสิ่งที่มันทุกข์กันนะครับขรุขระมันจะปีแยกเสวตีกันนะทำไมทำไมนะอีกตั้งแต่มาตั้งอีกแย่มีก็ตุนสุดล้ามีก็สักคนที่ดูอินทุชนหุกยลักษมณ์จะเป็นอุลลิมะอริกิชอมะสุขคนักตัวมันจะคิดเนี่ยจะคิดมันเนี่ยจะคิดมันยังไงมันเป็นยี่ลักษมังนี่ตัวถ้าคิดเสียสักตัวจะละเขาจะมัดสูงสุนับพักคิดนะฮุกเรื่องก็สามมาคิดเนี่ยทิ้งสิทิ้งสิอุจจาระมันสิกว่าพมตุกข์ก็สุนิฮุกเกี่ยวที่สุลลงันตอนนั้นคือลักษณะนี้มาฮุกยุติฮุกจะรักกันสักทีกันนะครับทุกคนจะมาสิกิตวินาโรสิกิตลูกเขาอยู่มาเยาวินิงแต่เมื่อเงาเขาอยู่มาสานอาลานนั่งสังตุนิตาขลาวอยู่อันนี้กุมตอนนั้นถ้าคุณจะเจ้าที่เกี่ยวตุนิตาวินิงยังไม่นักงานนั่มทุกสิ่งมาลงมาจากอุลลุมทุกสิ่งมาจากอุลลุมแต่ก็ที่เจ้าก็ที่จุนนัตเป็นงาตัดชุมันอุลลุมาตุขงาจุบันอินอักุนยาโรมาใครกันล่ะมาเป็นยักษ์เป็นลักษณะนัตเป็นยังจุนนัลักษุกอุลลาอัคคิสรัสกาลปิงมาชุนนาสุลลาลาตักสันติกิลักษิมัยวันิกาลักษิมัสนาชุติกิยัลวารมอิมารินุกักโกลักษิมัตุปะกะตารามาลายกยุลาลักษิมัย